0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเสร็จแล้วงาอ้าวุ้ยแม่สุบีรอจะมาตัดดิมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเด้เลยจะ
0: 60
2: จะปาตัวเด้เอ้ยไหนไปรู้ว่า 60 จะมาจ๋าบุ 60 จะขอชอบแล้วไม่อยากบุเตยล่ะเอ้ยก็น่าชอบแหละสิเด้เลย

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาขันษาแก่ได้บาบีมะนี่ตรงมาตุจิมางูแก่กูไม่อยู่ขันจับตัวบีอ้าดิเนาะแมดิปยามงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บาผิดตัวมะโหลงารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะโหลติกะนี่เสกะติดามาดิเสร็จเปียดามางาอ้าวุ้ยแมสุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไม่ใช่ช่างใส่ตัวปลาตัวเลยไอ้ไรเป็นว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็ช่อลงไม่จับบุตีอะไรไอ้ก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีช่อลงไม่จับบุตีอะไรใส่จะก็ร้องบ้าบ้าไปเฮ้